0: เดี๋ยวกินเสร็จนะเราเล่นไพ่กันนะหามาครบกันแล้วเนี่ย
1: 本期推荐姥姥的外孙
0: รู้เรื่องมะเร็งแล้วนะ
2: ก็มันเป็นร่างกายของอาม่าป่ะเอ็มว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของอาม่าที่อาม่าต้องรู้อ่ะ
1: 出身泰国华人家庭的无业年轻人阿安看到堂妹因照顾病重的爷爷而继承房产后也对身患绝症的姥姥动了心思计划复刻堂妹的致富之路获取百万遗产但面对同样努力的舅舅们和挑剔毒舌的姥姥阿安这条争当全职孝孙的啃老致富之路似乎没有他预想的那么顺利
2: ที่เราทำอยู่มันผิดไหมวะ
3: เฮียเราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจนะเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุข
1: Movie Time 推荐姥姥的外孙以上节目由 DJ Line 录制 FM 1066河南教育广播为您诚意提供